0: 节点，也将决定调查是否进一步升级或进入下一阶段程序。凤凰卫视陈莹，西班牙马德里报道。
1: 泰国内阁26号批准曼谷大众运输局租用土地，建设电动公交车停车和充电设施，来配合曼谷公共交通绿色转型计划。
2: 泰国总理府表示，曼谷大众运输局将租赁泰国大众捷运局土地，建设电动公交车停车场及相关配套设施。
3: ในการประชุมครม.วันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะก็พิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จำนวน3แห่งเพื่อเป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถเมย์ EV พร้อมติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้ารวมพื้นที่ 8,943.20 ตารางวาโดยมีระยะเวลาเช่ารวม8ปี
2: 三个地块包括位于中心城区的惠皇维修中心、曼谷地铁绿线换乘区域等三处地点，相关设施未来将用于停放及维护1520辆新型电动公交车，以逐步替换仍在运营的老旧公交车辆。
3: การใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับรองเป็นไปเพื่อรองรับแผนการนำรถโดยสารประจำทาง EV มาให้บริการประชาชนแทนรถโดยสารเดิมที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20-30 ปีซึ่งจะช่วยลดมลพิษลดการปล่อยควันดำเพื่อคุณภาพบริการรถเมล์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
2: 当局也指出，此举将提升公交与轨道交通之间的接驳效率，鼓励更多民众使用公共交通系统。工程预计在2027年4月前后完工，以配合首批电动公交车投入运营。泰国公共交通安全与车辆老化问题持续受到社会关注，此次推动电动公交车更新计划可被视为是提升公共交通现代化水平的重要步骤。凤凰卫视原员王涛，泰国曼谷报道。
1: 最后来看今天的娱乐快递。
4: 韩国人去女团 IP 一连两天首次在澳门举行演唱会，其中成员张元英甜笑派心，迷倒全场粉丝，全场粉丝尖叫声不绝。成员张元英安宥真更用广东话跟粉丝交流。成员除了用广东话跟粉丝交流之外，已唱出多首人气歌曲，各成员又有各自的个人演出，其中张元英就化身 DJ 表演。完成演出后， IP 成员又于社交平台发文，并分享多张美照和大合照，答谢粉丝的支持。再来看到香港歌手陈柏宇 Jason 现身一个活动， Jason 受访时提到，他七月的红馆演唱会准备得如火如荼，同时自己也有去健身和跑步，并表示已经有全盘练歌计划。Jason 又预告演唱会安扣环节的歌曲每天也有不同，不知 Jason 到时演唱会会否邀请两个女儿上台？
5: 我哋有考虑过，咁啊而家砌下啲嘢，睇下有冇机会咯。佢应该唔会上台表演噶啦，但系上台玩下都好啊。有一样嘢我会做嘅就系我会预备多啲歌 for encore， 希望啦，咁啊希望我。每晚都可以唱一啲唔同嘅舊歌，即希望我哋又有咁多時間去練主 rundown 以外嘅嘢啦。
4: 歌手梁伟谦 Vince 近日推出今年首支单曲，更首次一手包办作曲、作词、编曲和监制。Vince 接受本台专访时预告，接下来会继续推出不同歌曲，希望可以累积一定数量推出 EP 唱片。
6: 其實呢首歌主要就係講一啲我自己覺得啦，係關於啲熱戀期間嘅一啲可能訴說條分離焦慮嘅東西啦，即係可能係見極都唔夠嘅，或者係見完之後一分開就好唔捨得啦，即係我好中意描述嗰種感覺，係啊，咁所以其實呢首歌其實就係主要就係講緊三個字戀愛路，同上次呢兩首歌都有啲唔同嘅嘗試咯，係啦。
7: 咁呢首歌曲之後會唔會都再有一啲新嘅創作，都係繼續 keep 住？
6: 會，因為我哋其實今年呢個係我哋第一首歌啦，咁我亦都有計劃喺今年其實推出更加多嘅歌俾大家，係啦，冇錯。咁務求今年之內可以湊夠四首歌出 EP。
4: 凤凰卫视综合报道。
6: 多謝。
1: 感謝收看，祝您晚安 ，Good night。